สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเพิ่มเป็น35คนแล้วโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันว่าการเสียชีวิตทั้งหมดนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรงหรือไม่ขณะที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 และวัดความรุนแรงได้ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7หลังจากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กกว่าอีกหลายร้อยครั้งในเมืองฮิกาวะซึ่งมีประชากรประมาณ 10,000 คนบ้านเรือนและอาคารอื่นๆกว่า120หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังที่เมืองคาชิมะซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะยังคงดำเนินต่อไปศูนย์การค้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยมีคนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้12คนในจำนวนนี้7คนเสียชีวิตและที่เหลือได้รับบาดเจ็บบริษัทค้าปลีกอีออนระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางด้านทิศใต้ของศูนย์การค้าประมาณ80นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่ชั้น2ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคน11คนติดอยู่หลังปล่องควันของโรงงาน Nippon Paper Industries พังถล่มลงมาในเมืองยัตสึชิโร่ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาหมดแล้วแต่มีผู้เสียชีวิต9คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าณเวลา 15:00 นของวันศุกร์ที่31มีประชาชนมากกว่า 9,000 คนพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ374แห่งสำนักงานอุตุนิยม

ทยาญี่ปุ่นระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณกว้างและเตือนว่าอาจเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของแผ่นดินไหวในอนาคตแหล่งข่าวหลายแหล่งระบุว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อพยุงค่าเงินเยนโดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและพุ่งขึ้นไปแตะระดับ157เยนเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นประมาณ5เยนแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮามาสได้ตกลงที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาแล้วโดยได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านในฉนวนกาซาผู้นำสหรัฐระบุผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมว่าวันนี้คณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นทั้งหมดในฉนวนกาซาด้าน BBC รายงานในวันศุกร์ที่31ว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสว่าทางกลุ่มได้ตกลงตามแผนของคณะกรรมการสันติภาพที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์และจะออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังรายงานว่าอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งกรอบความร่วมมือหลายชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบบับเอลมันเดบนอกชายฝั่งเยเมนซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับเอลมันเดบกลายเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกที่สำคัญแทนช่องแคบฮอร์มุซสถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียระบุในแถลงการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางริเริ่มเพื่อให้นานาประเทศร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำต่างๆรวมถึงช่องแคบบับเอลมันเดบแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมระบุว่ามี14ประเทศแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรหลายชาติเพื่อการป้องกันทางทะเลซึ่งรวมถึงประเทศจิบูตีในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่อีกด้านของช่องแคบบับเอลมันเดบและหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเช่นบาเรนและกาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานรายงานระบุว่าเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมโดยผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเมืองแห่งหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่นั่นเนื่องจากทางการได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่แต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกลุ่มผู้ประท้วงว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มีมากกว่า30คนขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1นายกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งและยกเลิกสิทธิพิเศษของนักการเมืองท้องถิ่นถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วการปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเช่นกันรัฐบาลปากีสถานกล่าวหาว่ากลุ่มหัวรุนแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากอินเดียได้เข้าร่วมการประท้วงในภูมิภาคนี้และมีแผนจะเพิ่มการปราบปรามการเคลื่อนไหวดังกล่าวการเลือกตั้งที่เขตอื่นๆภายในภูมิภาคนี้มีกำหนดจัดขึ้นอีกหลายรอบในเดือนสิงหาคมทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการปะทะเพิ่มเติมได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้คือบทที่22เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างกันครับ
1: ทำตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซัปโปโรที่ฮอกไกโดกับเพื่อนๆได้แก่มีย่าช่างภาพจากจีนและไคโตะพวกเขาไปถึงพื้นที่จัดงานเทศกาลหิมะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สลักจากหิมะเป็นปราสาทค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すごいダム見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: มาแยกดูทีละบรรทัดครับ
1: ที่หน้ารูปสลักหิมะที่ทำเป็นปราสาทหมีย่าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นไปทางธรรมว่า
2: สุดย
0: อดสุดยอด
2: ตัมมิเตมิเต
0: ตัมดูสิดูสิ
1: ธรรมก็ประทับใจเหมือนกันตอบว่า
2: อ้าโอ้คีเดสเน
0: โอ้โหใหญ่นะคะ
2: ฮาจิเมเตมิมาสตา
0: ได้เห็นครั้งแรกค่ะ
1: พอมองรูปสลักแล้วไคโตะก็พูดว่า
3: どうやって作ったんだろう?
0: ทำขึ้นมายังไงเนี่ย
1: ทำพูดว่า
2: きれいですね
0: สวยนะคะ
2: みんなで写真を撮りましょう
0: ทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะค่ะ
1: มิยาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงพูดว่า
4: いいね
0: ดีเหมือนกันนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยจัดแสดงรูปสลักหรือหิมะนะครับ 2-300 ผลงานที่ทำจากหิมะและก็น้ำแข็งบางผลงานสูงถึง15เมตรเลยล่ะครับทางคณะผู้สร้างก็จะติดตั้งนั่งร้านแล้วก็ใช้ปั้นจันทร์นำหิมะมาทับถมกันจากนั้นก็จะสลักสกัดลอกแต่ละก้อนให้ออกมาเป็นรูปสลักให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็ตกแต่งอย่างละเอียดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นเตรียมตัวไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ครับ
1: ก็น่าไปชมนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือถ่ายรูปกันเ
2: ถอะ写真を撮りましょう
0: มาดูความหมายครับคำว่า
5: 写真
0: แปลว่ารูปและ
5: 写真を撮りましょう
0: แปลว่าถ่ายรูปกันเถอะจุดสำคัญประจำวันนี้คือในการเชิญชวนคนอื่นให้ทำอะไรกับเราแทนที
5: ่ます
0: ที่อยู่ในคำกริยารูป must ด้วย
5: ましょう
0: ในสำนวนหลักคำกริยาถ่ายรูป
5: 写真を

0: この店に入りましょう。
1: เข้าร้านนี้กันเถอะค่ะ。
2: คำว่า
3: この店
2: แปลว่าร้านนี้และคำช่วยนี้ที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางของคำกริยาเข้าซึ่งก็คือ
3: 入
2: るและรูป must ของ
3: 入る
2: คือ
3: 入ります
2: แล้วก็กลายเป็น
3: 入りましょうい
4: いですね
1: ดีเหมือนกันนะคะ
2: อีกคนหนึ่งเห็นพ้องด้วยคำว่า
3: いい
2: แปลว่าดี
1: ทีนี้มาฟังกันอีกครั้งและพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
3: 入りましょうこの店に入りましょう
2: เอาละครับมาฝึกฝนการเชิญชวนให้ทำอย่างอื่นกันสมมุติว่าอยากจะพูดว่าไปหอนาฬิกากันเถอะคำว่าหอนาฬิกาพูดว่า
3: 時計台時計台
2: และคำว่าไปคือ
3: 行く
2: เมื่ออยู่ในรูป must ก็คือ
3: 行きます行きます
2: เชิญครับต่อไปจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าพักสักหน่อยเถอะคำว่าสักครู่หรือสักหน่อยคือ
3: ちょっとちょっと
2: พักหรือพักผ่อนพูดว่า
3: 休む
2: เมื่ออยู่ในรูป must ก็คือ
3: 休みます休みます
2: พูดได้เลยครับ
5: ちょっと休みましょう。
2: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าเป็นคำสั้นๆคำเดียวแต่มีประโยชน
4: ์すごい。
2: คำว่า
3: すごい。
2: แปลว่าสุดยอดหรือน่าทึ่งใช้พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจชื่นชมหรือประทับใจ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามดังๆเลยนะคะ
3: すごい。
2: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: すごい。ダム、見て見て。
6: ああ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
6: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับฮอกไกโดค่ะ
2: ฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นครับมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มน้ำขังทะเลสาบที่สวยงามมีเสน่ห์น่าประทับใจและแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติครับในช่วงปี 1ฮอกไกโดไม่มีฤดูฝนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นอีกทั้งในฤดูร้อนก็เย็นสบายทำให้เป็นที่นิยมขึ้นไปอีกครับ
1: มีสถานที่ดีๆแบบไหนบ้างคะที่น่าไป
2: ก็อย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนมีชื่อเสียงมากครับในเดือนกรกฎาคมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาขนาดใหญ่จะกลายสภาพเหมือนเป็นพรมสีม่วงสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับ
1: คงต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นกระรอกสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่อย่างอิสระที่ชิเดโตโกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกแล้วหรือจะล่องเรือเที่ยวแล้วก็อาจจะได้เห็นวานและแม้แต่หมีป่าสีน้ำตาลก็ด้วยนะครับ
1: โอ้โหแล้วในหน้าหนาวล่ะคะคงจะหนาวจัดเลยนะคะ
2: ใช่ครับหิมะตกมากอุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับแต่นั่นก็ทำให้สามารถสนุกเพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะและกีฬาฤดูหนาวได้ด้วยถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยามะในเมืองอาซาฮิกาวะก็จะได้เห็นเพนกวินเดินเป็นแถวเป็นขบวนออกมาท่ามกลางหิมะพวกเพนกวินชอบหิมะครับ
1: โอ้อยากจะไปดูให้ได้เลยนะคะ
2: ครับ

0: แล้วอาหารในฮอกไกโดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่ NHK World Japan